ีมิดแฟงบิงกยุดใบลูสังระจะได้มวยยื้อแก่หาตึมเบากว่าเตรียมนำอตายกว่าเกลียดนับมึงจารยาลายพระดองกระเจ็บม่วงบังวะกระจะได้เริ่มระตุ้ตาร้อยเหล่าอติเละพระเกลียดนับตะเตียงตนาลลู่จะได้ดำระเละใหญ่เนี่ยเซตมึงซิดนอนตึมในสังอปอยบองว่าตัวตะรอยตุยเมาตุปลินแมนไปจริงวิญญาณกนังก็คุมจิรูปปลิบัตจแมนเมื่อตัวคุมจิรูปจะได้ดำระแนวสังระประกอบจันปฏิทุ่งกระจับแฮมประตูปิจดใบกวาดเกลตนับปัจจัยตัวมุ่งประดงเฮปภายในระก้ากันในมิดแฝงบิงกิยุทธ์ทำจักรตัวประมุ่งตะลอยจีรเวอันนี้บังวะตุเละตะเรยอันนี้กินเนียงปฏิทุ่งกระเจ็บประตูปิจวัดกว่าในตนับยาลายอันนี้มิดแฝงบิงกิยุทธ์ทนแรมตะโปตัวปลุกแม่ตะโปตัวปลุกเนียมสังระจะได้เมื่อจะได้เน็ตหัวไม้เบาเอียรุหมอบปาร์โต้ปลุกเราจะได้เรมระมังนนสปันปลุกซาจันโตเลจได้เรมระอยู่ในเซตสังระหมอติจูปลุกจะได้เรมระบังวะตัวตาลอยตัวครูรูปตัวเละตาลอยอนาปลอยรวงซาโต้ติจูปลุกจอจะได้เรมระตุยหมอคุมจูบมึงฮัตเรียปพอรวงเตยรุ่งตัวเละไม่มาจิกะตะเตียงเละตะเตยมุงแรมเล่าอติสังระเมจเวอันนี้ฮัจเจเปียวตนะเปกระจายสมะตะเตียงมือตุยกลุ่มจูในบังวะตัวตะเรยฮัตุมตุยเมาในบังวะปรังโลตะเลยปปลิในบุญกนังกระกลุ่มจูปกระเจ็บเตรมบังห้างบัจเมนเมตุปกบจันยมพันมังเปรยยะเปียวรู้จะได้เรมระบ่อยกว่าในตนะนิจันทิหงอันข้อสังระจะได้อเนตหัวไม้เบาอิรุจารยาลายเปลือยเทาอันนี้บังวะตุตะเรยอนาปลายรุงอมังนนสังระหมอติจุปลุมอนเละไม่มามุดตามอันนี้ตนาเปย์ตุตะเรยอนาปลายรุงใบเอียวนนอัตภะสังระหมอสารโตติจุปลุมอนยื้อแก่เตระปภตุตะเรยรุงอตุยตุยกุมจูริมเรยเนมเปลสปันโตปรักสาวดบังวะกระจายยื้อนนมึงมองหัตเรียเมนปภตุตะเรยรุงอตุยสังระบุญกนังกะปะโกเบยอันนี้สิทธิ์มะตุมในปลายอัตุยโมคุมยูห้างปะโกบังวะตุตะเรยบุญกนังกะเบยบ่าวเอรุตะไลมาอักอัดเลรฮิวตุห่างสังระจะได้เน็ตมังนอนบ่าวเอกอสังระมอร์เปียกระตุปันปลดดาวกระติดตะแม่จันโตจะได้แรมระอยู่ในเซตตุยตุปลินในบังวะตุตะเรยเกลียกไปจริงตะไลตุยระหว่าเปียวปฏิทุ่งกระเจ็บระเนกเวเจมรุงห้างประตูปิจวัดนี่เวียนถิกวินคว้าสังระจะได้เน็ตมังนอนบ้าเอียกอจัดจะลายปลือเทาสังระจะได้อเนตมังนอนมอร์ตุจะได้เละอยู่ในอาเซตลูไม่มามอตะไลแกงเพื่อจะได้บังวะตุตะเรยเพื่อสังระมออันนี้บังวะตุตะเรยเละตะไลมักกุมจูตุบมอนตุบังวะใบสังระไรเปลี่ยนปนับตะเตียงตุกุมจูในบังวะตุเละตะเรยห้างประตูเงี้ยปุ่มเซตตัวโตติจูปลุติจูแก่เพื่อกนวะรอยบดตุกปะเท้าจะได้เล่าตุกปะทนเนื้อสังระอมังนอนมอกุมจูปรักบังวะตุตะเรยริมเปลี่ยนจะได้ตุยมอตาโตเนียมปลุกประพงปรักสังระอตุยเมจเวปรักกุมจูอันไหนปฏิพรมเพื่อเงี้ยมึงอันนี้บังวะตุตะเรยเปียกปกกระเจ็บเตรียมบังกระจายปปลิเยื่ออเมมายะอเซยเนื้อสังระตัวนี้บังวะตะเรยตุยเมียนปกราบใบสังระจะได้เน็ตหัวไม้เบาเอรุห้างสังระจะได้เน็ตมังนอนเบาเอกอตุมังจันเปรอะบัดจะเป็นกระจายรินรวินเบือเยื่อจุ้งอึ้งโคลเจอทับดาวเวียดนามกุมจูห่างโคลเจอทับดาวจารยาลายปะตรงเงี้ยฮัตุมจันเปรอะตุยเตปปะตุมตุยเยอะปะกะจันเปรอะณปลายแม่เยื่อจันปะปะกระเจ็บตะไลแกงแฮมเตรียมบังห้างปะโกะมุงบังวะปะบุตรกระจายปะบุตรเนื้อเมนปะกราตัวจันประเละเนี่ยมรโตกลายปรักยื้อทาโกคุมจูเมียดหาฟันกัดจุติคุลจือทบดอจารยาลายเปลือเทาตะตุ้ยเปียปะเจียวเกี้ยงจริงตัวจันประเละอันนี้นำบังวะปะกระเจ็บละเลือนห้างตุ้มตะไลตุ้ยเกี้ยงซิดเปียเนวเมจแวอมารเพียงจันเตียวตุยบิงเฮยปราโตตุยเอวปะรถหาตุ้มเกื้องนี้ขับปั๊บเกื้องนี้กุมจูเปียวกุมจูอันนั้นนี้เตรียมกระเนมเตรียมจแว
dạ pio pro nghe mường anh bằng hóa rồi kêu mường anh đồn đấy bùi bưởi lạ lố có chỗ đây rầm rã hàng tuổi sang rã và cái chép bằng hóa hàng bạch chuyền và cúp tràn bị luồng cái chép tri chen cơ tư mòn mở phường tràn rầm tấp pro pe mẹ duệ tư này bằng hóa tụ tờ rời bùi dục con ong cặp cúp tràn bị luồng cái chép mường bằng hóa cái chỗ đây nét mở tụ bờ rỗ nghe tân áp cậu mị mà vẽ lế bơi qua này do nhà xét này ắt lệ bờ nghe xích cái chép biểu pháp lý tại bát chư men và chính rê phồn cường cả tại cái giật đi giáp chum cái chỗ này bơi qua nằm

0: មងបដុញញ៉ាប់តលៃជ្រៃមងរ៉ាប់ហេងហាងបដុញញ៉ាប់ប្រទេសរូបស្លែរកោបិជឹកបែណៃប៉នីនិវិតពះបិជូតថាធរស្កៈទៅប្រមើបួនពើក្លេអំងមងបដុញញ៉ាប់ប្រទេសទៅ
1: នៅរាជវរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
0: នៅរាជវរដ្ឋបុស្នរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃគូកូនប្លីប៉ាំងដេពូលក្រៅពីកូនប្លីប៉ាំងដេពូលហើយមឹងញុនរដ្ឋបុស្នរបស់ណារណារបាជំនួយខេតាមสนามបារវោបយត្រោដឹងបោប៉ាំងរាជវប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអើកូនប្លីប៉ាំងដេពូលទៅណាប់ទៅប្លីមីតកយៈតាមានលើទៅប្លីអធិបងាយចោះចាងអឹកស៊ីបណាមពើមចាងម៉ាក់វីអធិទៅប្លីដងកជិងពើមចាងវ៉ាអតកកយៈលេងទេប៉ាំងតប៉ាដេបុសដឹងពិនកជិងពិនពើមចាងលើបងាយចោះចាងលីពិនពើមគៀករៀងត្រង់ចាងណៅចាក់យកដូចនេះរដាស់ដឹងណោះដេបុសជាងឹមដនងើកជិងដាត់ណៅដឹងបងាយចោះចាងលំយលណៅលំត្រង់ពិនហតៃពើមបត្រង់បត្រទុយត្រង់រដាបុសណារកដេបៃអេប្លីគ្រុយដេប្លីអឹបលេបយ៉ាន់ត្រង់ចាងដូចនេះដឹងបងាយចោះចាងប៊ីងខេបើទើមហ្លោអូដេមីបាត្រង់ពើមចាងលំចារបងបៃណាំកកបៃសាអនុវិសកតៈអានិកនមអតកជុងបថោតរៀងតណាប់តាប់ចលៃទាំងអេក្រាអបិកនប្លេប៉ងនិពលយុគពលគមឹង
2: បកេណារបាត់ចិត្តខេដាំបិទសះដាក់ដွာកងទីអកំជេនពើមចាំងស៊ីនិកចលៃលើបកលេតលិកត្រងបជីងប៉ងមត្រមចាំទៅអានិគេធាត់តរៀងកងងៀបសុបារដាក់ដွာដែលលេតលិកពំចាំងងះចាសឡៃដេស៊ីមដងជីថៃដៃងកវិវៀនត្រុងអឹងដាំងបិធីតិវីហ៊ុញធីវិនផកកតរៈហ៊ុយដងទេចារចារងឿនហឺគួយផកកតរៈអ៊ុយបានទេចារចារបន្តតាមម៉ាត់បកើមិនសុអានិវេលាំងអានិចាងតរិងងះតងាតយងពំចាំងដេបកផមហងឌៀបកតរៈខុលវេលាំងកងទីកំជិនពំចាំងសេននិកវេងាខុលក្រៈបកើកងទីកំជិនពំចាំងសេននិកចាឡៃ
3: តត្រង់បជាងប៉មត្រមចានតណអានេះគេធាត់ត្រៀងកងងៀបសុបាលដាក់ដွာដេអ៊ុយបានញញិនចាសឡៃទលិកកចិតជិវយំត្រង់ក្លងតយងពំចាំងដឹកនោះលាប់ដនតងាតយងពំចាំងលឹមខេងាមសេនាំបារពោបាច់ពេងដឹងរងប្រយ័នហមេតទូមជាមត្រង់ឡាប់អារកេតកលកងទីកំជិនពំចាំងស៊ីនិកយ៉ាឡៃលុយបកើរតលិកពំចាំងសវជិបើជាដាំហិកតាអកំជិនតយងពំចាំងដាំរៀងបើជាបាទីត្រៀងកងងៀបអ៊ុយលឹមអានេះពំចាំងលឹមត្រង់ក្លងជាតិឈិនរកត្រង់ទុកតេងឿនហតយប៉ាំងស៊ឿនហាយមានទុងដឹងអូតាមតាមកើតឹងគាំងជើត្រុសតើចាំដកស៊ីចាំក្រែប៉ារ៉ាប៉ាំងម៉ាងទូរអពងប្លែងទេទូគំពំចាំងលោកិកតិកិតកលតកត្រង់បជាប៉ាំងឡាំងសាក់ត្រង់ទុកតរីងត្រង់ដេតយងហ្រំហ្រំកាតណអានេះគីធាត់តេះម៉ាន់កតេងហបិឆបាំងរកត្រង់ណាំមិតលឹមត្រីងលើជួរតបលេបមើវ៉ាក់ពំចាំងដឹងសៀមតណាតយងពំចាំងលឹមប៉ាំងម៉ាស់កតេះដាដែលហកាត់កត្រង់ក្លងចាណៅប៉ាំងអកចាប់ត្រៀងកងងៀបសុបាដាត់ដွာអឹកជាត្រៀងបជីងនាមកមេម៉ាក់អ៊ុយត្រង់ស្ដឹងពំចាំងបតកដូនដៃអានអានិមត្រមចាំបិទម៉ាំងលេតាំងម៉ាត់កងទីកំជៀនពំចាំងស៊ីនិកចាឡៃគិបកាប់ងប់ជាងត្រៀងកងងៀបសុបាដាត់ដွာយាងត្រៀងកងងៀបយ៉ាខឡូតណនេះទៅកាត់ប៉ាំងវេលាំងអពងប្លែងទេថ្លាតយងពំចាំងគូតលិចប៉ាំងពំកេះដាងត្រង់ចាំងលឹមស៊ីនខេជក់ដឹងណាតយងពំចាំងបមាបិទលេតលិចពំចាំងផកកតរាអ៊ុយបានយាយចារងឿនហ៊ូគេងើញពីនេប៉ាំងចាំងម៉ាំងត្រង់ចាំងរួយពំកេះដាំងត្មិតពំចាំងដឹងនោះតកបអតកត្រីងកងងៀបដឹងចារចាប់លើយួរអន្តឡាតយងពំចាំងពំទត្រង់ចាំងអានបងាយចាំងបិទត្រីងហតនោះតកបតកធុយកជិនផ្ដំប៉ាំងទទុនត្រង់អតកគិនទេអានសាសដាក់ដွာបមាកត្រូប៉ាំងចាសឡៃបមាជិនុំអតីតងាតយងពំចាំងអកំខុលចាំងតលិចត្រង់ហ្វេហ្វេលឹងលៀមប្លែបកណៅគិបកាប់ជិយយំកិច្ចិតដឹងណឺតបកាប់កាសកណៅទេតយងបជីងពេលឡាំងអពងប្លែងទេតកក្រាក់អកំតយងបជីងរីមត្រង់ចាំងបិទម៉ាំងលេប៊ីធឺទីងវីថៃដែងងកហតៃរីមដងជីបកឫចារលួយបោះកំាត់លេគិបកាប់ឡាប្អារហតៃចាំងដឹងកងទីកំជិនពំចាំងស៊ីនិកចាឡៃប៉ាំងរីមប៉ាំងហតៃចាំងវែងពំជិលេកាត់ជេតលិចត្រង់ចាំង
2: Bởi kê nà rạp bà chìm môn khai đâm, khu lưu bà nhìn lăng đơn bàn tuyên cháu bằng cả vân trung ương, dù đồng chí Phan Xuân Thủy phọ bà gờ bàn, phẩm bà gờ khu lưu, lợi đệ mang phẩm chàng tới bằng xã cứu an, và bà nhìn lăng tròn chàng tuyên cháu bằng cả vân, đừng rong vậy chế, mình sẽ nằm phẩm chế chính quyền riêng bàn cấp. Tới mang phẩm chàng đầy đồng chí Nguyễn Hoàng Phong, phọ bà gờ bàn thường trực bàn tuyên cháu bằng cả vân tỉnh ủy.
3: ปมาบึดมังปมจางพอปกรบ้านตินจาวปังกระหวนตรุงเอืองพานสวนถุยกิจจ์ปมเขียปกรดึกนิเติมจินจิบ้านบิทือกับเงินหลังเจ็บจางจินัยรวยเปรียบกุงเงินเละเทียมตนาบตาบตะลักบัตรีงดึงรองไฟจิเมชนำปมเขียจิงกวนตรีงบาร์กบ้านตินจาวปังกระหวนตรุงเอืองรวยไปจิงเป็นคุลปมจางเป็นเงินหลังเบิดจินมวยจารกระโพยับลำแต่ดักกระโดดบัตรีงเมียนตรงเตงเวียน คุณตะลิปัญญลังเบิดกระโพดานังปังบาจารกวางติจาลัยเบิดซาเกอันดงจีพานสวนถีอเทตริงริมดะบิวหอยอกอมปัญญลังจับจังริมจินในลอยเบลฟกงยินเละตนับตาบดึงรองฝ่ายเจมันจะนำเปิมเกี่ยจิงกวนตริงบาร์กบมะกรอยลมตรองเพื่อดึงกับอุยตรองตื่นเช้าปังกระหวนว่าคุณอกอมเปิมแกดังรอยตะบุฮเลนอภิญอนิเติมจินติบานบิทือดึงรองมังปัญญลัง สาคืออันได้ไปยิงเกี่ยวกับมือถอยดึงปวนอันนี้จางหันจิ้งดึงที่สาอันเคซอได้ตูอันส่วนอันคืออันปังสองอันดังโบซะดังเอได้เป็นยิตรคูดังอลาได้เป็นดังโบเกเซอร์จิตปวนจิโบเกเซอร์ปังมิจิชินจิโบโทนเปลยได้ปังอกอมกโซดัมเรงสินจิตดังวินปยันตรองเดตรองไฟลังปะเกิดดึงกับอุย กระปาลดังอุยซะลอยอกอมปะเกิดเปิมเกี่ยวตรองกลองเมตคูตะปูลดรองจางเกิดสิทธิ์จินัยดรองหาเมตเป็นยินลังขจัดกลางโบกองจึกเวียนจึกเดตลิกตะปะตะปัดแบบขยำกะนาวคูตะปูลจินติซะเสดิงเปิมจางดึงรองหาเมตอันนี้จางหันจิ้งคูกลางโบกองจึกดังฟินเสดิงจึงงำดอนเปิมจางเรื่องเลี่ยมคูเปิมจางเน็ตเน็ตเดตตะกยุงก่อนเปลยหลับดอนกยุงหัวเตยปังตรองกลองดึงดังจินใส่เน็ตประกับ แต่ดักตัวก็เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องจริงจีดึงตริงหัวใจนอบานทั้งวุดังอุยซาเกอันเลยก็มีการจับจางตรองตื่นเช้าปังกระหวนตะตอมตะลิกจิ้มลาบอาร์เพิ่มเกี่ยวกับตรองจางจริงจีตรองจะงับดอนตะตรองกระหวนรอยตัวริมหิ้วเกวียดจิตินรปตุยดึงตรงเอืองดึงจาระปังดึงตริงเฟยเฟียเกี่ยวกับเจ็ดมาขณะจินในเลยเบลริมดับบิวอันพัดดึงรองตะมือหัวใจตริงซาเกอันติซะคุลกังโบ ปมตะตรองจางตื่นเช้าปังกระหวนปมลอยเลือตรองจางเบิดลำนออาทิตะตรองจางรถนารอกยุงตะตรองตะนออันนี้ตะมั่มจำเบิดมือโซอันนี้จางอือเต็มมะตรอเบลประเทศตะปะอันนี้จางพองปมจางไว้กระเดอือเต็มมะฮารำฮารำเบิดมังปมจางริมดับบิวเลือกกอมปมมาประดำฮัลโหลตะโบเรียมตะลักกระเดเกะวะเจไม่ชะนำปมเกะจิงควนตริงดึงซาเกอันหันแต่นอตะลิกเลือตรองจางลึงวัตตะกอบตะกุมตริงปมเกะเกะใจเลือตรองจางเดตะลิกลำ ปัญญาอนุเลี้ยงกับปลาจ่อจางรอยตะกัดปังกองงีปังอันนี้มันตรองโซตรองปังไงจ่อจางปัดเปิมเกะตะเลพูนจ่าแนวตะเจตรองปังรอยตะบุตะมัมเออปังระยอกมะรวยจริงอเทตะปะจ่าสลายตะปอกตะเลกนาวเปิมเกะงี้เกวียดปวนจิตรูดังนี่เติมจินจิกาตะปลีแนวตะกยุงเปิมจางดังคูลปังไงจ่อจางเวียดนามเลิมจ่าแนวมิลิมริมกระนาวเกิดการนอกอดีนลอยปวยจิกลาเร่งหุ่ยเวียนปังไงจ่อจางได้ปัดลู่ตรองจางโซ บัดเดตเจตตรองโซปังไงจ่อจางได้ทิมตรองตกัดยองคือถอดปมจังตุกัดอันนี้มาตรอรอยตะโบตะมามดำปังตะจูดังปังไงในกะนาวตะกะปาได้จังมังโกตะกอบตุยุงเล็บปังไงจ่อจางเกอเกยตอกเล็บปังจ่อจางจะนาวปังเปิมตรองเติมอันอตอกินเตเปลปลาเลิมจะนาว ฮาริโอจิตโรตรองจางฮาเมตอันคอนเปลเบิมปรำจอบมีหลักดักติบัดจาจะไหลแต่บอกตะลิกเปิมจางครับตัวฮาริโอมีแรงปุ่ยจิตโรเพชรบาเฮตาตะนออันนี้ลือไปยาวแปลบเช่นจะเปิดเพชรบาคาเร่งอันนี้เป็นลังจอจางฝ่าปงเปล่งเตะตะโรตึงเรียมตะริงอันนี้เปิมจางตะตุนแตงควังเปิมจางฝ่ารวยปิจาเตะเวสเดิงอันคอนเปลอัตรอปิจันมีกาสนำเอาฮาริโอรวยได้แฝกเจเป็นแรงอุ่ยนำรวยเปิม ตะปางนำเบอร์ทีมอันนี้อันคอนเปลยอวยมินตะนึงโนสมะเรโออันตรองกราเฟินอันคอนเปลยมดอวยเสดึงอวยเงะประเตงกระนาวตะเล็กประมากาตรองโนเพราะกระตะเทิงตึกอุยบานยาจารเวียนตนทังอันปัดอันโนยิตโรตรองจางเปิ้นลอยตะเล็กเลิงเป้ยอธัยเรียมตะริงเรียมดองชีเปิมเงะ อธิตริกรุยกาตรองตนอันนี้ดังอธิกรเปลยยกเตะเปิมนำปังบดตนอันนี้อาเจอดังอธิกรเปลยยกเตะเปิมนำปังตรองอาเจอตนอันนี้ดังกรเปลยจิวยกเตะเปิมนำนอกตรองจังดึงตริง
0: อันนี้เวลังหน่วยวุจารย์ใหญ่นาตะลิกปะทอเรียมตรีงกาตะดองกิประกับเปิมจางปังปังไงเปิมจางอึกะดีเบิมกบซะเกี่ยวตะดองหรือยกติมปังไงบัดลุปะเนาะตะดองเปิมจางลำจัลฮามิดอันนี้จางเตะดักเกี่ยวปะทอติมปังไงลุยเดือเปิมจางปังหยาดยกเจงซัดตะยุยกปังไงเปิมจางเกี่ยวงี้ดิ่งมิเฮงดำจิตปวนสนามบาร์โปวิจดำเดิงจิงพูอยากได้กี่ประกับเปิมจางกองจึกเกี่ยงเงิดิ่งมิเฮงปจิตเปิงฮัตตากี่ประกับเปิมจางไงกระนาวเปิมจางลอยกูปเตียวเจนตะกุมตะจูดเปิมจางลอยยกวิบานยันจารย์ยัยประกันริมตะเรียงปญญ์ลังกิจจัดไฮเลนคุลเนาริมปงไงเด็กปุจจัดโกดีปญญ์ลังปจาเปิมจางกองจึกตะดองอือตุมปงไงเกยแยกกางโบกองจึกดังริมซาเกี่ยตะดองเมหะอันนี้วิลังหน่วยวุกูประมาตะกุมอันวิบานันจันจาร์ตะดองยกตะมุดเปิมจางกองจึกอันริมปงไงเกอเปิมจางบัดนาดีกระจัดดังตรงอึงตะกอบสะดึงอันจางจิงกวนตรีงปังเปิมตรองกลองอตอกอันกังโบบัดลุกเอาแต่เนาะริมตรีงดีอาทิฮเมตตึงปงไงตรอบเบฟบัดทนกระพุสะดึงเปิมจางไปลังเตะดักดังจาร์ตรุตรีง
3: มรสาญาปังเรียมนาโอจะเพนคอนเปลยูคติวารก็ลองทำให้ตนอันนี้บัดเตะฝ่าประจาวตนอันนี้จางลังสะตรองมุดเลื่อมเจืองเตียวหอกยาปิดลอยจิงจะเพนลึงลังสะจึงงับดอนฮับปองตะวีปังหลับดอนจวนตรองจางปะทอปังพารามบัดตริงตรองมุดเลื่อมเจืองเตียวหอกยาปิดกระจุงมิงกระโซตรองเตะเอะว่าปัญญาในนำฟีฟัดดังเทโกปังหอกสิงตริงลอยตะลิกมิงเมตนาตรองสะตอกยิดเปียงเมตตนอันนี้โนเปิมพารามรู้วัยเจปนหัวเม็ดฟูงเตะดอยลอยรอเร่งหามกินตะเนมลองอคอมลองกับพีตะบอกถูกยอกดึงยึดอุ้ยน้ำปังมิงครูตะปูลวัยน้องอุ้ยได้ซิมอันนัดลองถอยเกอร์ติวจังตะเลยดอยจิตมวยอุ้ยน้ำเบิ่มตรูบังตูร์ฟาร์ยกคอมเกินมองลังจากตะโนอันนี้เกี่ยวกับจัดตั้งบาร์เพชรงามติลากินยึดตะกุมติงลังตังมีแรงงามจิตจิ๋วลากินสมะดึงรองรอยตะบุกกระหันเตรียมอุ้ยน้ำลิงลับดอนอันเตะเบิ่มรองรองดึงรอโนลุตะกุมมันกระเตงกินอันเตะดักวัยเจบาร์เพชรปวนติลากิน
0: วิบานันยนจารย์ใหญ่อาปิงปังอันนี้เติมเวลังจ่อยางปังอาปงปลิงเตอันนี้เติมเวลังกะจีนเป็นยินลังตะยุงตะหนออันนี้กลุงหับปองทองดักยังบนสากระบังตะหนออันนี้ดีตะหนอมองดักดังปันเพชรเปล่งจิ๋วเม็ดคุ้ยปุ่มดกระยุงดังบาเร่งดำจิตนะเม็ดหัตไตตะหนออันนี้ปลุกดักเติมปังกลุงหับปองเอะกระยุงดังเรากิโลเมตรดึงรองเกอเปิมดังตะนออันนี้กูสะดึงปะยาวดักปรุยอันตังงามเพ็งเฮกตาลองประตำปังปะยาวดักอันตังเปิงระโบดำเพ็งปังไงบัตริงเกี่ยดึงอุยบานยันจารตะดองจังจูอคอมจีนเปิมจังตังบาเร่งปิญติหลักจีนลมคุลตะนออันนี้กลุงหบองกิดกัลมังจัลบาร์โปปะจิตราบาร์โปเปิงจิตตะดองตะยุงตะนออันนี้อึกสิตะกอบอตอกจ่ายยกลองประตำสะดึงจินเนอร์อริอันกอนเปลยมาวีเกตังกันตอพังปัญญาอตอกจ่อยจางสะดึงบัตริงเครยกุม
3: ลังตรูตุยงเปิมจางปรางกตางเลิมจอยจางดึงอตอกเปิมจางลังสะยึงตอกลึงตะมามตรำจินในปังกิจอตอกตุยงจางสลายกูปวนตุปรีตางบาจะเปียงโบเพื่อเริงมจิตเฮกตาลองประตำเอขานยั่วยักยึงประตำเตรียมอนันลองตรอกเรียบรุษนำบาโปเปียงยิดเลิมนอแต่ประตำบาได้เปียงโบเพื่อเริงสินจิตเฮกตาแต่ประตำกระเตาเพื่อโบตรอเริงตรอจิตเฮกตาแต่ประตำบุ่มบางเพื่อโบเพื่อเริงปวนจิตดำเฮกตาฉลึกปวนโบบาเริงบาเฮกตาปังเปียงโบปวนเริงชิงดำเฮกตาริมนันหลองในตะปะเดบุเริ่มมือเปิมจางแกดเจตังเออันจวยอกเออขยุงเออจะดึงอันนี้ติมตรอลำกับปลาฝาเนาะไม่ฝาดึงอันนี้มตรอมาจันกางปะเนาะริมตะมามตำลึงฟังเล็บกับเจ็ดตะมามดึงจะดึงจวยอกถอยเนาะตะเปลี่ยลำตามเอกสิวะตอกจันเลยจวยอกเตะมาอุยลังตรุตยุงปิจิงจอจางเกี่ยวเปิมตะลิกตะมามตำฟังอตอกขยะตอกปิจิอตอกถูกยักเย็นอันก่อนเปลยได้ปังตะปรีลองประตำอันนี้จอจางจารกงกิจจ์ปะทอตะบุปมเกี่ยวความหอกคิวถอดอตอกตกัดฮันดอยเลิมเปิมจางลังสะตะเรียงเปิมตะลิกตะมามตำเล็บกิจจ์ปังตะรุอันนี้มันตรามาจางตะมืดเปิมจางลังสะอตอกอุ้งจอจางเกี่ยวตรองจะเนา
0: อตอกมวยยุกตรองฮาราลเลิมตะมืดกองเหงื่อสู้ตรูรีมตะตรองเลิมจินเนอร์อริแนวยาวตัวกองเหงื่อสู้ก่อนเปลยดึงดันสะยาตุลลุยฮันดอยตะลิกเปิมจางมีสู้ตะเนาะอันนี้ lì bà là tập bì số bằng bà lì bà là ư kê dọa dọc chiến mắt bất ngờ chợ tịch mật rò lâm thôn phú vinh chữ trong lòng chấp ti bà thọ tà đồng chàng tư gung ăn con bì bùn lù bùn bơm bùn dọa dọc rìm bà ngay lâm tù hà tòi tàng mắt ngân hàng dọa con chiến bơm chàng bà chiên bằng ác tộc tự dung Việt Nam anh y giang kroi cùng chữ prong bằng trìm khu tập bồ lôi tạc lệp lòi đàm chít mạ quỷ rơ ăn trìm bà ngay tịch mật rò bất cử chữ hỏi tới nó tù lùi rồi tập bút anh mình hình đam dịch vượt ủy nam gà dọa dọc bà đạc cả tạ băng riêng tập trọng bà đều trên điện tử sự đừng ngay cơ bà thò dọa dọc số tập trọng bùm trang rồi tập bút tàng cắn ủy xa đốt cũng đi tập lệ bùm kia và sự đừng bật trìm anh ấy ủy anh ấy ở cầm lâu bằng ngày tập trọng tập lệ bùm trang để chân này tìm tập nọ anh ấy nào ước cơ sĩ ở tập bật lô số anh còn bì mà ủy cơ chất tập trọng ยาคลาวดังดันฟินอดูดัมไซอาตุลลำปิงก่อนปลีโซจิงควินโซปังสาหอยโซดังตริง
3: พมเกียเคกองเงินสนามบาร์โปบาติโตรกองดานอนิจังกองตีอุนชติกซาไลตวักตะเล็กเลือตรองเปิมจางฝันหวะกระตาบองลองฝะไวลังชนะอริที่งับดอนอันดันฟินปังไงเปิมจางนาโอมังกระตาบองลองปลองกุโตกองเงินฟินจึกปังไงเปิมจางสนามบาร์โปบาติโตรรถตู้ไหวเจเต้าเฮงปังไงตรูดึงจิมอนิเปิมจางทันใดพิธีดะบองลองแต่ชอกเอร์แต่นิดบองบันริมตรองเปิมจางได้ประกอบกับเฮยไฮปอมจัดยกพิธีลำเปิมจางจับลำอันนี้จางดังริมบังเปิมจางลำเคยกองเงินกองดวนกองตีกูตกเปิมจางไฟหลังชนะอริอากรมฮับปองตะเวยตุกอบตะรุกลางโบกองเงินเวียนแก่ดังตรองจางมาตรอมาจัน
0: กิรตบดังอุยบานันยันฟึงกุยเงินดำลำบานนารานารบาจิสินปังนาราเปงยิเคดำกูประกอบเล่หอยตะมังงวยลังฟึงกุยเงินดำมังมะมิงกิอันันกุยเงินดองเลือเมาดากสิตรุนักตะดองกิดเกลเปิมเกี่ยวสนำตะมางงวยหลังเตะดากบาร์โบวายเดาฮอดัยนักตะกอฟีเวียร์อากอมฮับปองตะเวียตะควัดฝันหวาดึงริมตรีลำจารลีหอยตะมังงวยหลังกุยเงินดองมังมะมิงจิบบาตะดองเปิมจางฝันหวากระตาบองหลังปลองกระเตาปังตะมังงวยหลังเกะเลิงเล็มเลิมนออันนี้ตรุดึงลีหอยนอฮาเลมดเปิมจางยอสว่างเดอันนันกุยเงินดองเลอเมาดาวสิตรุดีปกเกอร์บริจิตงามเจอเป็นเกียรติมนิดนารบาริสินเคดำบัดอันนี้งวยเงินลีอันนี้วันหาเทเท้าเงินลีตะดองเปิมจางได้ริมบายจอสว่างเกเกลฮับปองดึงริมเกาหลักโบสว่างตะปูลปังมึงหยักเลยจีเกจเจทยุกลำเลหอยก้อนปลีปังตะมอยเวดีนำตะมังลังจะพิ้นมังทีรูปออนไลน์กุยเงินดองเลอเมาดักตะสิตรุเป็นเงินลังทีมอันนี้ติดมาตรอตามามดำเลิงปังปนันสาตริงนารบาจิสินปังเป็นยึดเขดำตะกวัดฮาดอยลำวันหวาจอดสว่างกุยเงินดองเลอเมาดักตะสิตรุดีปกเกิดบทอันนี้วันหวากระดาบังลองเงินลีกำลังนารเป็นยึดเขดำไงก็นอเลหอยเวดีทีมาตรองงวยฮับปองอาจังกลางกุยเงินดองเลอเมากลางฟิตนารบาจิสินปังเป็นยึดเขดำบัดจามดักตะซีเงินหายตะดองจางงวยฮับปองหาทองนันถี่ไหนทองนันจืดนารเป็นยึดเขดำบัดจามดักตะซีลีหึงลีเลืองดีเลือดตะดองเปิมจางงวยฮับปองปฏิวัดทองนันดูเตลีกังลอกระยองงวยประจัดนะเตะกระบิงกลับมัดรูปมาบีบปลากรงตะดองได้เลือดเมาตะดองซอสก็มังจ่อใบจ่อยจึงงามเจอตรูใบจมูกเจอนารเป็นยิ่งเขดำบัดอันนี้งวยตั้งไงจำดาวตะซีคู่โฟหายนำดังเลหอยตะมังงวยลังฝืนกุยเงินดำมังมะมิงเกี่ยวอนันกุยเงินดำเลือเมาดาวตะซีตรุตรีงโกตะกอบรอยตะโบตะดองเลิงเลียมกับตะมังงวยลังดาวตะซีฟันหัวปังก่อนปังไงฝืนกุยเงินดำตุตะมอยตะกอบลังสะจะพินตะมังงวยลังยะไลประมาจะนุ่มปังตรีงประมากระทุ
3: กองตีคอมเกียนเปิมจางปะกางตะมามกะเมจางปะกางบิงดิงบีจีพาระนาวมดปะจิงตรองจางเปิมตะเม็ดกะเมเวลาอันนี้มาตรองเปิมเกือตรองมั่งซับเอสควันฮานาพรีวาเตโกลโนตรองกิจการวัตุนปรันรถตบุโซอตอกจุงเดจินัยไฟลังปังลังสะอันนี้รัตติเตจาระบีจีพาระมีลำจิมอันนี้มาตรองตะมามปะกางประตามปลงบนเวียดนามสวยกะเมเวลังซับดังสนามบาร์โปจิปวนดังรองลอยมาจิสนามสวยอกอันนี้มาตรออดีนตะกุมเปิมฮามเมดมิงตรองนาวเกียจจะนาวล้อพระเวลังฮันึงที่มาตรองจางไทยไหลกินอันนี้มันเละตะมัมเปิมจางปังไงจางปังตะมัมเกียพันมิมบีจิพาร์ก็ไม่นาวกูได้ตะกุมอันนี้มาตรอเวลังอันนี้มันรักลาบอาร์กอมเปิมเกียกติตริตอกจุงเปิมจางปังตอบเล็บเทียมกิจเตจาระเล่มตรองจางเปิมปะกังตรองจางกุ้งกอมเทียมกองเหตุนาว ថាលេ AI មកសុផាំងកមេរត់បុសកើកើវត្តគុំរត់បុសតែមត្រមកណោះត្រង់តកជុងកមេវិដេតគុំភុនមេមវិយហ្វារត្របលេផ្លោះរៀមកចិត្តពើមតាមប្រកាំងចៅអូពើមស្ដឹងអន្តរងក្លងឡាំងសានេះរត់តិចតើដេដាក់ដេដែលបាត់ស្នាមបារពោបច្ចដំវិហិផារបលេបធុយកនៃវជិមានពោឈ្នះរៀងដំតិទីស្ដឹងតអណាប់ធុយបលេបពេងរៀងពញ្ញពន្ធទីក្នុងស្នាមបារពោបច្ចត្រោនោះនេះមត្របលេបកញ្ញាំធុយកឡ້ອຍបារពោមេរះទីបង្អទានទលេចពំចាងលឹមបញ្ញិលាំងទៅព្រិសុបង្អតកយងស្ដឹងដូនដែរ
0: នាំប្រកាំងហួយញើនដាទលេចផងខំដាទឹកបញ្ញិលាំងត្រង់ក្លាក់ទៅកបអតកជុងលឹងលៀមខំជីចន្ទត្របលេបមេវៈវេលាំងចងឹមប្រានត្រែណារណៃកជុងដឹងកាន់ play លឹមតរៀងអរឡោះនាំប្រកាំងហួយញើនលោតលេចទៅត្រង់បតាទៅកត្រង់ក្លាក់បញ្ញិលាំងជីចន្ទគិតទៅត្រង់បថគិធុតប៉ាំងពើមគិតទៅត្រង់ចាងនេះទៅត្រង់ហ្វាំងទគុំដឹងខូលបាក់ស៊ីបងៃចាងកប៉ាល់ទៅត្រង់តបៈទៅមិតផងខំលឹមពើមចាងដល់ចេនេះដឹងកប្លាស់បញ្ញិលាំងរំរំកាខូលចាងតាមត្រាំប៉ាំងគិធុតបតាទឹកត្រង់ក្លាក់បញ្ញិលាំងជីចិនដល់ទៅត្រង់ជាយកឌីងជាមិនទឹកលេបកាមេរ៉ាវ៉ាក់បញ្ញិលាំងជីចិនលំត្រង់ក្លាក់ទគុំតំបោះរុយរៀមជីរកាពូលីបប៉ាំងលើជីហមឺតើតលំណោះឌីអ៊ុងធឺត្រង់ក្លាក់គៀនណាំប្រកាំងហួយញឿនទៅត្រង់ទលិចផងខំបដាទឹកជីចិនត្រង់ក្លាក់វ៉ាក់បញ្ញោមេវ៉ាក់ខំវីឡាំងប៉ាំងកជិតរៀមជីចិនត្រង់ក្លាក់រ៉ៃណារ៉ៃតុកដឹងកនព្លីទៅត្រង់អូដីកិកលស្ដឹងតេងគាំងបៀកបឹមជីវាងតគុំបាក់ស៊ីបញ្ញិនឡាំងត្រប់ដេបប៉ាំងតលិចត្រង់កឡងមានម៉ាំងតតំជានីរៀមបាក់ស៊ីរតបុកនព្លីអធិពើមគិបដាទឹកបញ្ញិនឡាំងជីចិនបដេបុជីអេក្លាក់ដូចដូចអំពើអឺក្លាក់តណាប់តាប់ចាក់ហយោអំពើអឺញុមេហាក់ចាក់ហយោលេខផាំទៅយុរកងអឹកបាត់កឌីគ្លីគីហតៃណោះអធិវេលាំងជឿអរៀមណរកចិត្តម៉ាក់ក្លយបងៃឡយពន្យឆ្នាំ
3: អើកូនប្លេប៉ាដពូលបិទលើត្រឹង5មឹមណនលឹមរឹមសាសត្រៀងអតាចាស់ត្រៀងតណាប់តាបដឹងចាស់ឆ្លៃត្រង់វីវីរបងសាអនយោអុយសកតៈណោះត្រង់កែតណាប់តាបបិទកាលទី60ណោះបងាយកូនគងដឹងតបាអីរៀមតណោះអានេះបាសាកតៈដេតយងពជាងអឹកជាតគុំតព្លីមើលសាញាំម៉ាក់អុយតរុចងឹម5អន60ត្រុសតលើបតកបតកជុងលឹងលៀមបថបិទត្រៀងតណាប់តាបទុកតឹងមករករយណាត្រូក្រាក់ពើកនプレប៉ាន់ដេពូលថយមឹងបៃអានេះបាសាកតៈនេះគឺនើមតកជុងលឹងលៀមបថធរីតណាប់តាផ្សះឡៃកនプレប៉ាន់ដេពូលមេមក្អេងឆ្នាំ5បារពោបាទចាំបារពោបាទត្រូអូទឿងមំណនហោះម៉ាយវិបសាយ៉ារូដេពុនរៀងចិត្តពេង60លំណោះងៅជាមួយក្លះរៀង60ដេកនគងទឿងដេពើចិត្ត60សាអុយហលឹកណារតឹងយកត្រង់អុយសកតៈកនពេរងមីរៀងពើចិត្ត60ដេវាងតគុំដឹងត្រង់រងអស់កសុអុយដេមេបាក់សឹងយកត្រង់ដឹងរង5អរគីនាំទឿងជក់យកផងលេតាមវកបាសាអន្តយោសមបិទ្ធដេវាងតគុំតណនីបាសាកតៈរិមអស់ដេផងសាលឹងលៀមឡោះត្រង់ទៅអូអកស៊ីតគុំវេវស្ដឹងបណ្ណសាប៉ងមើសាញាំម៉ាក់អុយតកបកាលទីលឹមត្រង់វេវកសុ60បិទ្ធរៀងតណាប់តាdạ trần thị hồng ánh bức gờ trường mầm non hoa mai ăn vặt
4: cái bếp ăn bán chú dân luôn
3: anh đi pa sa còn play rong lâm nó nằm trường đầy bờ chiến sâu mẹ bạn hà toi anh đi pa sa cả tạ còn play rong ngoài nó cùng kẻ quân nằm trường đầy mình rèn bờ chiến sâu quay lâm trong quay sa cả tạ rong o vang tục cùng điểm nà ra bầu ngắm rèn lạc chiến ăn mình mang sa đừng hỏi nhớ cái nà đừng tự trong quay sa cả tạ rong o ôนามเตืองอึกสิปกระบิดอันนี้เติมมาอวยชิมอันนี้เปลยกุ้งลวยได้ฟังตะกุมฟังปกระอวยสากตาអកស៊ីបិទសាយ៉ារូត្រង់ខើឆាញ់គង់ដីឡាំងសាក់ទូទឿងមឹមណនម៉ាំងណនសាក់យ៉ាកអានេះទឿងដីឡយស៊ីជីពេងក្លះរែង60បង្ការកូនគងដែលទយងអានេះបាសាកតៈតបខ្វាំងទគមលើយួរវតកយងលឹងលៀមវៃឡាំងរងវៃប៉ាំងបថោហយោយ៉ាងឿនធិគ្វៀនបកររទឿងមឹមណនម៉ាំងណនសាក់យ៉ាករយអានបាត់
5: Trường mầm non mang non để cơ sở học sinh và ngài còn cuồng lờ. Mẹ bạn mời phạm ăn hợp dọc với xa cả tá. Trong năm trường đầy ảnh và xa cả tá, nó trong cái hơi hành, thông gồm thêm sâu để xa tợ trường. Thứ nhận ẩn nộ bất đầy văn thông gồm và xa cả tá, văn tà lịch nghị định, bà ra bờ cả trọng tổ rộ, và thọ hợp dọc bình trụ quan sản năm trụ tợ lớp. Lâm nọ đầy văn thông gồm trên với xa cả tá, đem khai hợp dọc đầy bên riêng trâu trên hợp bầu. Năm trường cùng dọc trên, văn thông gồm tổ quả trọng được anh đi xa với cả tạ với phê rồi gọi lưng và xa ăn hạ gió vì do mẹ bạn chép ba mức đủ tợ trường. Bà tận nội anh đi xa cả tạ để bị chuyện bất trường mầm non hoa mai xa ạ rú băng trường mầm non măng non xa ạ cò ôi lâm trên mặt trọng và xa nhằm ăn hạ gió tận nút cho chăn do trung ương khu lực thập đỏ Việt Nam và tập công bằng khu lực thập đỏ cha xe lây tận lệch. Điểm tận nội anh ích đề trị trợ kiệu cái trợ tận nội anh ích cập quần phê phê ra cái nhằm rồi gọi lường bản xa bằng bậc cờ bằng xa ở công ăn hạ gió. Ở công trên bình chuyện bà tận nội anh ích nó trò hình triệu do khu trường hải tha cô phòng tự gồm. Bọc hào văn cát, các đạo khu lực thập đỏ cha xe lây rồi ăn bạc thêm.
6: Sau khi đã được
5: đừng quạt yóc bơm kẹ đang bà tổ nọ ní ba xa phê phê mê rực bằng riêng bà tròn kịch cà ta mất lâm mang chạy ấn nụ nhân cô kra hà vân riêng ní chạc mềm mần nát ní phang tổ gồm vạng phang tổ gồm tổ nọ ấn ní ta mạm trầm phê phê sẽ đừng ấn ní ba xa đừng nọ bọ nhọ lừng lót ăn học sinh đừng ba trường phê phê mang xa bạc bà năng xa nhằm tự gọp tập của chung ở cậu ở cà rạ ăn riêng sâu lâm cực lạc bà rằm. Thật rong tâm mật dụa yắc tìm ảnh ảnh phai xa cả ta ức sĩ tự gọp tóc của chung lường liềm bằng xa ảnh ảnh mầm non mà ôi thật dụ tập tin ăn mẹ bạc mạng loại bật tà riêng ở đây còn cùng nâu cùng thật rong khết khal phận tập lý thật rong bật ảnh xài nhằm bầm trong ở tóc chếp trang đừng hợp yắc lầm tà riêng.
0: Con play bằng đẹp bồn bất riêng rồi cùng đây là lập chợt về bằng phát tham bụng lạng lòng kiều bạch đàn cho ai dọc ở đây đang ấy bất xa bình khi chơi ra lại lưỡi bồ lưỡi tân nọ anh ấy bồn chàng đi thử dọc cả hành triệu lạc trên mình sẽ nằm lâm nó quyết rồi đừng bọc tạ đình dũng vị bất na nam giang nó mình bất tiền gà cơ gì gà phân cái chinh bên tập ly lâm trò giang lâm từ trong rồi bên hà tây bồn bất trong bất tu lâm mang rồi từ bốn nà đầu cả bôi con play bằng đẹp bồn hà tây bên nhiên lăng từ trong bồn chàng kinh tế để cho nên nào nó bài chi bơm cội lịch nghe cái tên play para bây giờ từ trong chàng để cho nên đừng bưng ai trò giang bình kề hứa con play bằng đẹp bồn đang vạ dễ mình sẽ nằm ẩu lừa bưng ai vì ước cơ bên tập lý lòng và tâm bọc tạ đình dũng lưu bên phạ túc mì lòng dọa dọc cỡ đế và bà tâm quyết ngam bằng cổ đỏ trước dùm xe nằm bà tâm lùng đi trên bịa đích kỹ thuật vì ta mạ bật lúc lòng bơm xe đuông bà râm bà nà bọc cơ chinh ước cơ bạ hà mình xe mạ bằng ả rình học bà râm hả tôi rìm lưu bà thò kỹ thuật bằng chạ bà râm cơ tí đừng bơm chàng tập bạ bà gà lòng nết nết bù dịnh lưng rì âu bà gà lòng đừng bọc đi xạ bà hẹt tà đi ngàm rình tên nương lòng quýt bằng ba rình đâm dịch lòng cối ta bọc thủ dọc sợ đừng ta đông kê kịch cầu ta bì vạ lòng lấy cái tên bì ở không kiểu bà giàn thầy lệ mã bọc dũng lôi dọa dọc kỹ thuật hàm mệt miên ăn lấy cái tên bì phà ra bà giàn dọa đi thầy ta mam liên cái tịch mà đò để cái dạ cái dùng ước bơm lấy lại vần lâm bà giàn thủ dọc bà ngài rạch dọc đừng lờ thật riêng nằm trụ tự ơ bà gà rạch dọc lệ cối đừng rong chỗ đi đăng trên bơm trang mình sẽ nằm ủy nằm bọc thủ dọc vạn chế bên hình triệu bọc tạ đình dũng thôn Nam Giang xa Bình Khê chắc ra lại ảnh bắt
6: cây mà mình làm trái
0: trong doa dọc hai mệt miên ảnh lòng lịch cái tên Plei Phara Payan lịch Plei Thri dùm tà rà nằm chiếc ba lờ dùa ăn tặng là bà gạt lòng rõ nó tôi cũng đun xa nằm ăn cặt lòng bà tầm đừng ngờ vì lăng sợ đừng đi trên này kinh tế ghét cao nó à thì bơm tà lịch nha lịch cái tên Plei Thọ Lếp băng lòng à rì hệ bàn
6: mà nó vừa được cái túi thọ của cái cây
0: ước sĩ bơm bật rong ăn ủng nằm tên nọ anh đừng bọc chúng chiên anh lơ bằng ngài cho chàng lầm thật riêng trúc tà màng lăng hoặc bà răm bật lộ bồ chú đừng bật lập giọt trì và tâm lòng kia ở rọc sò sữa lơ ủng nằm con bê bật bình khê lươi bà tâm lùng tập lì chiên và tâm lòng xa bê đi cái dạ kinh thị của chung lót bọc nguyện trung tín cứ đã khuôn vi lăng cho chàng xa bình khê chắc ra lại ăn bắt
7: hỏi cũng hàng
0: đêm bây giờ giờ ẩu nhon kê lang kít tu sư đoàn vàng tự cùng lang xạ rim tật nọ anh ấy bơm chàng tích mà rò gờ gây bật tiền thay lệ bơ ngài cho chàng dũng khu lơ tự quạt hà tay bơ gờ bơ lơ lơ bật thò và yọc khoa quỷ thuật và bơ ngài cho chàng bần tật lịch chín a tóc tự dùng bơm chàng giang hội viên tự riêng tê nghe ngại tật nạp ta bơm bật rong rim bơ gà lòng trước lưng đi bơi trịp tráp nào tự bọc ăn bố mình trọc giặc nào bằng bọc tạ đình dũng đi trên này tì lọt nó ư cứ sĩ rìm bây giờ cười bây giờ quyết đi cái chá mà uy đi nó tự trọng bọc lùi đi rồi rồi đó do bắt luôn tập liệt đăng cái chinh bằng ngay cho giang cơ bơm bật rộng lời bất nâng bì tế tự riêng cái tí trong rất buồn nở bận nở đừng báo bằng rượu bát đà rụp chân lại nở râu trước tàng ấy đi bơi bên này còn play bằng nepal dù bao cô mừng nhon đã rồi bắc cả tập bơm lâm đi mang rạ rồi đừng rong từng